0: จำเป็นคือแบบว่าอันนั้นโลไม่สดที่บอกก็จะตั้งอยู่ในร้านของมันโลมก็ตั้งสักกันยาวังกานันกันสุขันต์เชื่อโลลิจิงนั่นก็สิ่งวัสดุเองต้องเบกัดโซน้องน้องมันเองต้องสัจจิอัมบนงานต้องติดพูนอิตาอิตาขมัดกันพูนยังสานเสแต่เตลอวันตั้งสัตว์ตุ้งกันเองพาวันเองต้องตัดจิ้งรับจับยาวันนี้พูนอันนักพูนแต่จิ้งพูนก็เบลอ
1: มันนี่ก็พูตรงเป็นจริงแล้วกัน
0: มันนี่ก็นะ
1: นามิเนชินเห
0: ม
1: ือนกัน
0: มันนี่ก็ไม่สดจมูก
1: รู้ไหมสดจมูกการตุรันเป็นข้อติดตันอุปมิก็กลักก่อนงานตศรังเดียงตารางเร่งรังโบมุนิลันไม่สดจมูกก็มึงแกตนุนารุนเนรสุดถูกุนเต็งตาตุลอร
0: ์มันยังTelepon kados pun dikok penjengan sakit ngendiko kados mekanter
1: Salaman tak matrik sokit kanju Ronggo muni meniko tasih tepunan penjengan piyabah Anak impon kanjenge Anusopati
0: Rangga muni meniko putrani pun kados pun Anusopati Tasih kacang kulo piyambak maesa cembok kakang ronggong
2: sugih pa brani yen ing arep bakal wis gawe pilane ning ati
0: semono go kakang aku wis wani nyempalani lawan kakang kak ning jebol kaget rasane mati kulo kenging menapa ra gawuni kok saged papan wonten ing papan menika
1: kan jenge maiso wong katelan kepengen perso lelakone kang sak tenape
0: beres
1: lampanipun ingkang sak tenape kados ngaten.